0: หนูก็หนึ่งไล่คือวินทาเดเพียแล้วกระดับประมาณนี้กองละคะแนนโอเดบรมมาได้แค่จุลคะแนน
1: เป็นบุญนาจีเรนนะ
2: อันนี้บุญนาจีเรนนะแบบมันอันดีเฮ่อร้านที่ดีนะคริสต์มาสแต่ดูอันดับที่ดมกมานุอันนี้กุศล
0: โอเดเฮ่สายแค่บรมมาลุงคะแน
3: นอันนี้บุญเดริงบรมอังสายอังเบรคันหัวพิโสกับพลัมพลัมจันนาริทัศฟูดูถ้ากระบุงเราพิธีมาครีบยานาชาดูนายยูนีดาวคุรังกิชิกกาปองฟองเบรบักคามีออร์จามกาคิมปังอาคิมบุตุบาร์กาโนเลนโนเลพระมังสังสีจิจักกากษัตริย์ดูดูวาสิบดูชาวกษัตริย์ดูดูจัดดูปลายปลายฮาร์วันดีกิชิจันักลิกลีจัดดูนักชาวกษัตริย์เบรคกาจาวจางีกาสิชิชาญไม่ได้รับมาสิราวข้าจาสิชิ
0: โอเดบรมมาดีเกจุรุกันเน่
4: Ani bumuri di kabor mon ang de di peti ha ang nung kang riba kera riba she peti ha ang niya kade mailung nang niya hagra bongra di kong ma di kong sa habo ang nung dong ba she haju tay habo ang nung di yung ma habo ang nung gang man niya ang di muluka ani nung hatani pangdao tau
0: udhe brahma hangke lunga ne.
5: Ani bumuri abarman ang de hang. Nishini kirib garauke khana kha. De, tika de ang baigo langlanang.
6: Ui, dabago.